ดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาคงคืนเข้าบ่คง